กะตัดแขกับยังตับแลนมันแขนขี้กล้าไปอยู่กี่กับยังกราปือเซิงมอกะลัดกะหายมุกนั้นกะหักแต่ช่างปิบลีก่อนอยากดีหวยจะปุยไม้จากปลูกยูบกุยพันขีดกระสนาเกานมคนอยากพันเกาปนคือกายยืมไข่แอนราถึงตะงาพันนมกระดาราถึงดักจากแต่จริงมันตะเลปะกูปะหักแต่ระเคินตะเมียนตายสกายกับยังเนี่ยจองเกลายกับยังจองฟาดจุดจอตับแลนหอยที่ปุ่นไม้จากปลูกหลัดชาประมาณจุดจอบกุยปนกลองหอยปนติดติงลายมาส่วนอันตะเตะปนกุยกระตองเฮ้ยหอยตีกี่เดียวBreeze of the room, the way that is the nga pan nom. My grong ka hoi ki de pui ma chak pu hoi kui di. Yeah, see at the pun pok. Kwan yak khan ki ko hoi tun ne yung. Kira pok kem in. Ang yang pun cha rang ko. Kui tun ne. Mokun nan ka uk ka kui kora pu seng. Kwan yak kon nyom ang a ko. Ket mo ka lat ka grang. Kira la ka sung. Yem ka di. Kwan yak lak ka ju yi. Tati tan lai pa mo chut cho. Ta Nicholas Conchen. Ah, de un yun nan hei.สร้างปนจิตจิท่านหมอสุยาไปอยู่ตับแลนด์มาร์ผู้ศึกษาแกนแน่ท่านหมอการจอไปอยู่นอกขออังกุยกาเปกในรุมไพรติดลายมคณานปลักระเมืองปลายอังอาขออังกุยกาเร็บนอเป่าดินดักติดปุ่งกราบือเซิงมันจักรูกระดาขีปูนตะเสียตรงวีได้ก็ปนดิกุยกาจุ่มปลักระจุดจอมอยู่ใต้ยืนยืนอสุยาอันยูจิปปนดิกลายลุขว้างปลักวงติงชอบวิดีโอไลน์สร้างกระดาษขีพรเก่าติสงายท่านหมอปล่อยสลับไปอยู่ที่แขนขีอังตะมอกุยกะคอกะจอซนกะอดกะกุยคอราบือเซิงแม่ติเก่าจงส์ออฟสปรอมกันจอไปอยู่นอกวนดูอยู่ปล่อยสลับไปเตะไลน์ตีนอติบริสออฟสปรอมอังตะมอกุยคอปจอปลักระเมืองปลักปลายก่ออังกุยกะแรบนอกเมื่อคืนนั้นปนนอติเผาหนักไปอยู่กันโจกะลัดกะหันกับยังกราบือซึ่งจะตีตะลายเมื่อคือจะไปอยู่นอกกีดเนี่ยอุดกราบือซึ่งพันเสียตะไดเต็มมูเนี่ยจ้องตะลายเก่าติจองไม้ประมวลเนี่ยจ้องศาสนาเก่าไดมูหรือไปกระยำอดยำกุ้ยอเลียมูปนกุ้ยกับหลักกะซุ่มตะตีตะลายเมื่อจะไปอยู่นอกกีเฮท่านหมอกระเดาขีปูนติสง่ายตัวมวยปูนสง่ายแต่เดือดแต่เต็มมันตะเล่ไว้เงินฉะเนี่ยยังถ้าเป็นอ่านแขนขี่มอคืนไล่ตับเล่นกี่กระดาษเนี่ยยังอ่านปูนติปลาคราบือเซิงปูนที่อยู่เนี่ยมาคราบือเซิงกินละกุดหมายงูตัดตีตลาให้ปูนที่จีที่ยาวกาการจืดอินตัดตีสุดสังปูนตับแต่เอตีเป้าไอเป้าดุจจ่าที่อยู่การจอกระตัดกับยางนอกกี่นอกกี่ก็กุบอยู่ที่เอิญเมืองปลักไพรตะตีตะลายกระปอกแกมเอ็นไปอยู่กันจอมเมืองก้นกุยกระทองอ้างกินยางปล่อยตะตีตะลายคนดูฟองท่านมอลันสตังเอ็นมอลันสตังกระปอกปุยไปอยู่กันขายกระจักพัง MCGM ข่าวเงียบไปของไลน์สตังประกาศกับกุยกับฟาร์มฟารีไม้แกมอกับพลัดครั้งสมเป็ดปุยจึงกระสไตน์ตีมอสันกุกอดจอบดีเฮ